0: กรรมท่าเราเป็นไอเดียเราผู้สนเป็นสิมุนีตึมกิเกลมเกลมเราพอสินนมามัดนี่ลิตึมกิเกลมบ่มอันนี้ยังบังเกลับเห็นล้อเจนัมปีริตาปันเปมาเตลาสนกาวิปีนาดีมาสนาดีมาลองถึงเปียยูสนลังพออันนี้ลิบ
1: กันละ
0: เองลองทำให้อันนี้ลิบสนลังสีลาสนาดีมาลองเป็นลังพอดักเก็งเครื่องปอร์สิตาอารนีลาอันตูร์เตจีปุ๊กเปียโพสิลาลังนังก็มาปุ๊ลเตอารนีตูร์ลเตอบิทิพูดาปรังโปอิงจอยดัดติติ
1: กันละ
0: เป็นอะไรอดอร์กิลองยาปอร์หุดบังกิเวดุนลองเลเด็ดชิออร์ดุนลองเลเด็ด
1: ที
0: ่ลาสปุซอนาโพสิลาลองบินอดิมอาซอนสิลังโปนกิลาซอนลังลปุ๊ลเตอาจักกองกิดูตุมบังกิเครื่องกูเป็นปานเด็ดโป
1: กันละ
0: แต่เป็นอะไรก็ตึมบังเกอโอ้ลาบาร์ลาอ่ะพอระหุ่นสีนิ่งเรียงกูริคังชอร์ลาปออันสีบาร์ลาพอร์เซดิมปานปอเ
1: กล้
0: าเกล้าโซนาดิมปานเอ็ดปอนเกล้าจุนจุลัยก็จิกลูลาจิกลูยนียงบองสีลาสวัดดิมบังอีปอเ
1: กล้
0: าอีปอลาสุกีเอบังเกอโซนสีกีมาปุโรเตฮัลล่าร้องดามเอจุนจิกลูยงสีรอดดุนตองอุนเอปุโรเตจุลายจิกลูบังอารองรอดป
1: อกะละ
0: อารองรอดปออันเกลาสวจิกลูอังบองสีเอปอนปอ
1: กะละ
0: เอปออันเกอายากตุมบังเกลาเอเดดเพนจิกลูยอนีอันบักลาซอนบีปอฮาลาอบิครอนอารองอังคอร์จิซากโลปุโรเตอันเกลมาเต็งผิดปอ
1: กะละ
0: เต็งปอลาโลเกจิกลูยอนีบาจิกลูยอนทอมเป็นอาผีเต็งดุนผีดัดตุ่มอันบังเกล่ะแกจิกลุยอนครีบพลีครีบพอเป็นดามีละตุ่มจูเวลองผิดป
1: อกันละ
0: อารบูดามีจูเวลองผิดยี
1: กันละ
0: สิตาเมฮันนิงเครงันสิกิเต็งปอตุ่มอันบังแกนิงการิสิราจิตติมบ้านิงการสิไรเบงอันบักกะลีปุโรเตอารบูบังจูเวดุนลองเละลาสว่างเด้งอันบังเกล่ะส่วนนั้นโลกิเคลมันยอมบังเก
1: กันละกันละนางชโรอีกแล้วนางลิพันตั้งแต่ปามูเฮ็ดนางลิกิปูอาลองบินอาลองกาลีปุโรเตอาร์วูพูเอจีปูนางลิกันิงเจลามาพุทธักษ์นิลินางลิพันนางการจุกังตุงอาร์วูพูโรเตอาดอร์อเวเดจีลาปูอีกมาละห้อ
0: กาลีฮัลอาร์วูพูโรเตอาดอร์อเวเดจีปูบังกิกาลีฮัลกิลองนางยัดเต็งบังลองลิเดตปู
1: กันลังอิงจุยเอ็ดนะ
0: อิงจุยเอ็ดปู
1: กันลัง
0: สี่ยองสี่อิงตงอิงคอยกิลองยาดิมปุโรตังเตอร์บุพเพอร์ลุติงตองพอเบงตองแกบันตาลองเลเดติลาสุพอสิลานิตอกอดิมบังกิเอเอลุ
1: กลัง
0: อลองบินอดิมลังสีลาสอนสีเอนังกอกดิติลุ
1: กลังกลังนังจิโรอีกปีกโลลาสุพุทธักนังลีกิทันกับปักลาทัวปอดตั้งเตบิธีอารองเอเดตเป็นกิเวลาเป็นฮักกิจอร์อันอพุทธักตะเมนังลีเรดิโอการจัวรัตตุมพันธันอีกจิมากุศลมาอากิซุงอากิจอยกิจอร์ละเป็นกิเวละเป็นกิฮะฮิตฮิอันนังลีกิปอนกับปังจับละให้อพุทธักนังลีท่านอีกจิมา
0: ต่อท่านเจนิลีท่านปอนปอเสลาบิกรอนมาได้บิธีเสลาสวากาติเกียพุทธักบังเกอากิย่อยกีตาดูละเป็นกับฮิริมิเมียกามตาอิสิโล
1: กันละ
0: อาเททิงปีดอารลูนังกอก
1: กันละ
0: ละเสลาบิกรอนกิเอบังเกอารองตากิรอดปอร์ลปุโรเตอากิกอมเนตเมเสกทอมอันเกบินังอี
1: กันละ
0: ตะเมอารองดูปุโรเตบังเสกพลิเสกพอลาซอนตาบีอันเกลาซอนซีเอปอนโปเกลากิเออะเทงปีเปนลาปุเกปาเชไฮลุลาบังเกอายากัดฮาลาอะเทงปีอังคูร์ยองซีดักมัดอังคูร์ดูปุโรเตเดรพุดอันบักอะเทงปีอารองเปนปาเชไฮลุโป
1: กันละ
0: เปนลากิเอบังตาลาปูสอมเฮร์ปักกิ้งดิงลาปูโซนายัดกะเลอาซับซูลาปูสโลปิงปูมาลาปูโซนปัจจัยจุงเจอร
1: ์
0: อันนี้ยามาซอนซีลาซอนซีเอปอนโปเป็นลาเอเดตเป็นอับฮีอับบังเกอีตังลุเตจูลองยี่ปัวลัมตะกะลีลังมูนีระตุมลาซูลองกิเคลมกิเคลมเคลโลสิลาเอเดตเป็นเนียกองดามตังลุปัวปอดปุยองสิกาจิมาธาตุมปุโรเตจิกลยนนิยนทอมเป็นเต็งผิดปอละเต็งเด็ดเลปุโรเตละกิเต็งอะเท็งปีอะร่วมมุคาละให้ปารุนดุนปอปารุนเอตเลเตละตุมบิกอกปอมูอาร์เวกิมินังเฮรเลปุโรเตละหุดสิอาร์ลูดุนปออันละอาร์ลูดุนเอตเล

นางเสรโสดายจียันรามมังเบงตียันแต่นางสาบุงนี่ยันรอกห้องราปังยัง

0: ุนตังบางสิมปมารังเกจิรนายามุมังบางปสิมาห้องยังลาพังเอราเจงสังตาพังกรบังบาจันบางมังอาระเด้งกลางบางเจงบาเรเจงสังตามุมังอาระเด้งกลางบางพังเอราเจงสังเป็นเจงบาเรเจงสังบางจกจีอุราบกลางบองโอยมิริมารังลาพังเอราเจงสังเกอีเลงอุมอาบางบางเจงบาเรเจงสังเกจอมรีเลงอาบางโอ้ยบอง
1: กษังครปีกิลุนคาร์บีลุนบาริมเจงปีกิพลังอลุนอาร์จูเดตเป็นนนอดุนทูบาปุรันติมงกิลุนฮัจักเอกันอลุนอาร์จูอิกซินะ
2: เอฮะจะฮะเอฮะจะฮะมีริกาซาตเซิงลองปานิงเกเบแฮมปีสอกจนทาเรเกสอกรอยอาดาตปนเจปนเกพังอาคลูรดองดองกาทีเกติมอิมปังสมพลองอีรูเกจูแดดอาลามร้องนางตุมเดทาเรสามีจองกาทีเกโลมาทุมดุนมันดูอันเดทาเรสามีจองกาทีเกโลมาทุมเจงร้อนเลโลเดติมเป็นอิมอังลองตา